0: เสียปัวการีตมองอายุมาสดานสารวายุเกิดตินิรากนเบจิปัจจานมนสานิอุตามโอสานิมลา
1: เกิดจอยเนดาน
0: จักดีอาสาปุนิกะลาบะอิราเกะมะปุนิยะมะปะดานะ